0: จ้าของดูป่ะเนี่ย
1: หืม
0: ถ่ายเจ้าของ
1: คืออะไรนะ
0: หันไปหันไปทางพี่เลย
1: เออไม่เอา
0: โอ้ Конце птушечки.